0: อย่างมึงต้องตุ๊ดตัวลงอยู่รองเลยนี่มึงต้องเปรี้ยงไว้มึงนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยมึงเปรี้ยยี่งนี่ยี่งนี่ชิวเลยปิดปุ่ยไว้ที่เห็นไหมไอ้ยี่งนี่แม่ป้ามึงไอ้ไม่ได้หนูเดี๋ยวป้าติดปุ่ยไรเกินกันนะยี่ปุ่ยจะกัดมองอะไรว่าลักกันแล้วที่มันจะปั่นไรด้วยที่นี่มันจะนะแล้วก็แล้วมองไปยังไงพูดเรื่องนั้นกันกี่กิจกรรมกิจกรรมนั้นก็คบกันนี่ที
1: between 1946 and 1958, nobody knew what was going on here. A lot of Americans don't even understand the full scope of damages that happened. You know, it was about 108 megatons. So that's about 1.6 Hiroshima bombs being detonated every day for 12 years.
0: ทำก็ต้องรอกันอีกพี่ทุกคนพี่ใหญ่ยังไงแต่เวลาเลยพี่จะคุยกับเราเลยแล้วคุ้มเงินเราเลยไม่งั้นเราก็ไปสิ้นเลย
2: Most of the Marshallese in this category developed multiple skin lesions, usually not severe, predominantly on the scalp, back of the neck, and feet.
1: When you think about the Holocaust.Oh, people will let you forget that, right? But then when you open an American textbook, where are the equally depressing stories where people from Rongla Batol were forcibly enlisted into this top secret project so that they could test the effects of nuclear radiation? And they also had control groups, and they brought in people that weren't there when Bravo happened, just so that they could compare the difference between people who were forcibly injected with nuclear radiation versus people that were, you know, downwind of the nuclear testing.
0: Well, then, no room until our enemy, and our enemy of game, and we can't be in, and we can't be in, and we can't be in, and we can't be in. We can't be in, and we can't be in,